0: Namaskar. This is First Post and you're watching Vantage with me, Palki Sharma.
1: ที่เปิดเผยว่าอุบัติเหตุครั้งนี้เกิดขึ้นห่างจากกรุงโบโกตาไปทางตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ570 กิโลเมตรระหว่างที่รถบัสคันดังกล่าว